0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ถ้าพูดถึงกีฬาที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ฮิตแบบทั่วโลกนะคะหนีไม่พ้น HYROX ค่ะ HYROX ก็คือการแข่งขันที่เอาวิ่งมารวมกันกับ Functional Workout นะคะโดยจะต้องวิ่ง1กิโลแล้วก็เข้าไปทำสเตชันค่ะสเตชันมีทั้งหมด8ฐานด้วยกันสกีสเลดพุชสเลดพูลเบอร์ปี้โรลฟาร์มเมอร์แครี่ลันช์นะคะแล้วก็วอลบอลค่ะพูดง่ายๆก็คือการทดสอบว่าคุณเนี่ยฟิตจริงไหมเพราะมันใช้ทั้งคาร์ดิโอแอนดูแรนซ์สเตรนท์แล้วก็เมนทอลนะคะจุดที่ทำให้ HYROX นี่มันดังมากๆก็คือใครก็เล่นได้อย่างเราเห็นเนี่ยนะคะครั้งที่ผ่านมาณเดชน์มาร์คปรินพี่แอนทองคิมเบอร์รี่ยาย่าโอ้โหดารามาเล่นกันเพียบเลยนะคะสายวิ่งก็ได้สายเวทก็ได้แต่บอกเลยว่านี่มันคือการวัดผลความแข็งแรงอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าการวิ่งกับการเวทเมื่อเอามารวมกันบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยล่ะค่ะ
0: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: พราะสุขภาพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้ Absolute Health
1: Month Forward Extra We play all the hits

0: with us, and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra.
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: www.fanatics.com
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

ขอความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอณัฐที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร065 520 7294หรือที่เฟซBook KC Clinic

0: @sign.mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับรองปลัดกรุงเทพมหานครเดินหน้าเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เข้มงวดงานทะเบียนราษฎรและการจ่ายบัตรเลือกตั้งเพื่อป้องกันบัตรเขย่งพร้อมย้ำเจ้าหน้าที่ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองสักครู่มาติดตามครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ
7: ยาม

0: ามีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมช่วยทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
2: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตคลองสามวาเพื่อเตรียมรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองสามวาสำนักงานเขตคันนายาวสำนักงานปกครองและทะเบียนสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและรายงานข้อมูลโดยรองปลัดกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองและจัดการงานทะเบียนอย่างรอบคอบถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเขตคลองสามวาซึ่งเป็นเขตที่มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งมากที่สุดในกรุงเทพมหานครโดยมีถึง246หน่วยเลือกตั้งโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังในการจ่ายบัตรเลือกตั้งเนื่องจากคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.มีความแตกต่างกันในเรื่องของระยะเวลาการมีชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งในเขตคลองสามวามีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่แตกต่างกันไปประมาณ 2,000 รายจึงได้แนะนำให้ทำจุดสังเกตหรือสีแยกประเภทในบัญชีรายชื่อเพื่อป้องกันความผิดพลาดและแก้ไขปัญหาบัตรเขย่งพร้อมย้ำหัวใจสำคัญของการจัดการเลือกตั้งคือความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและยึดมั่นในหลักความถูกต้องเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนสำหรับกรณีที่มีการย้ายหน่วยเลือกตั้งได้สั่งการให้ทุกเขตประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างทั่วถึงทั้งการติดป้ายแจ้งเตือนส่งหนังสือแจ้งเตือนเจ้าบ้านและให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: จำกัด
1: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราษฎร์ทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมัน Forward Extra
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Turn on Tune in And turn up the hits Mum Forward Extra.

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เงิน 10,000 บาทถ้าเริ่มต้นอายุ25กับ35เนี่ยจะต่างกันแค่ไหนตัวเลขนี้อาจจะทำให้คุณอยากจะเริ่มออมวันนี้เลยก็ได้นะครับก่อนจะไปหาคำตอบกันมารู้จักดอกเบี้ยทบต้นกันก่อนนะครับดอกเบี้ยทบต้นคือดอกเบี้ยที่ทบเข้าเงินต้นทุกๆปีลองดูทีละปีนะครับถ้าลงทุน 10,000 บาทที่ผลตอบแทน 5% ต่อปีปีที่1 10,000 บาทเงินต้นบวกกับดอกเบี้ย500บาทจะเป็นเท่ากับ 15,000 บาทส่วนปีที่2จะไม่ใช่ 10,000 นะครับจะเป็น 15,000 บาทบวกกับดอกเบี้ย525บาทและคราวนี้ก็จะกลายเป็น 11,000 กับอีก25บาทนั่นคือการทบต้นยิ่งนานยิ่งมากขึ้นครับทีนี้ลองดูผลระยะยาวกันนะครับถ้าเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่อายุ25จนถึงอายุ65ปีเราจะมีเงินทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยเกือบ 7,400 บาทเลยทีเดียวแต่ถ้าเริ่มช้าไป10ปีมาเริ่มออมทรัพย์ตอนอายุ35จนถึง65เงินก็จะมีอยู่เพียง 43,200 บาทเท่านั้นครับสรุปก็คือเวลาคือสิ่งที่ดอกเบี้ยทบต้นต้องการมากที่สุดครับถ้าวันนี้ยังไม่เริ่มคุณก็ยังสูญเสียโอกาสไปเรื่อยๆครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: คารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: บริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: M S I M U N 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับนายกรัฐมนตรีเสนอแนวคิด 3R Regionalism Resilience Levelance ยกระดับความร่วมมืออาเซียนรัสเซียหนุนสันติภาพความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาคและประชาคมโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15 นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายน2569ร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนโดยมีประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียและประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสตูเนียแห่งฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมร่วมกันโดยในการประชุมครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนรัสเซียภายใต้หลัก 3R ประกอบด้วย Regionalism การส่งเสริมบทบาทและความเป็นกลางของอาเซียนในเวทีภูมิภาค Resilience การเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายด้านอาหารพลังงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและห่วงโซ่อุปทานและ Leverance การพัฒนาความร่วมมือที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์การหลอกลวงออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังเสนอให้อาเซียนและรัสเซียขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานเทคโนโลยีแห่งอนาคตปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตทางนี้นายกรัฐมนตรียืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งมีความยืดหยุ่นและร่วมส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนของภูมิภาคและประชาคมโลกต่อไปขณะที่กองทัพอากาศจะทำการฝึกยิงเป้าอากาศอัตโนมัติประจำปี2569กลางทะเลอ่าวไทยระหว่างวันนี้ถึง26มิถุนายน2569กรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือประกาศชาวเรือแจ้งเตือนกองทัพอากาศจะทำการฝึกยิงเป้าอากาศอัตโนมัติประจำปี2569ระหว่างวันนี้ถึง26มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 17:00 นในบริเวณพื้นที่การฝึก R13 โดยมีจุดศูนย์กลางการฝึกอยู่ทางทิศใต้ของเกาะเสม็ดจังหวัดระยองระยะทาง28ไมล์ทะเลในพื้นที่ล้อมรอบรัศมี18ไมล์ทะเลจากจุดศูนย์กลางจึงประกาศแจ้งเตือนมายังผู้ที่ปฏิบัติงานในอากาศเพื่อทราบและระมัดระวังต่อไปปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
5: กรมการค้าภายในกำชับร้านอาหารและผู้ประกอบการต้องแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนตามประกาศฉบับที่68พุทธศักราช2568เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยต้องใช้ตัวเลขอาราบิกเป็นหลักรายการอาหารต้องเป็นภาษาไทยพร้อมระบุค่าบริการเซอร์วิสชาร์จและภาษีมูลค่าเพิ่มให้ครบถ้วนและราคาที่แสดงต้องตรงกับราคาที่จำหน่ายจริงทุกประการหากไม่แสดงราคาหรือคิดราคาไม่ตรงตามป้ายจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทและหากขายสินค้าเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนที่พบการเอาเปรียบผู้บริโภคสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ทันทีทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

Wintree City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะWintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort

0: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

บวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร0828390881
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแรกนัดที่2ของกลุ่ม A และ B สวิตเซอร์แลนด์โชว์ฟอร์มเก่งถล่มบอสเนีย4-1ขณะที่แคนาดาเจ้าภาพร่วมถล่มกาตาร์6-0ด้านวอลเลย์บอลสาวไทยปลดล็อกชัยชนะแมตช์แรกเอาชนะบัลแกเรีย3-0เซตในศึกเนชั่นลีก2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมา
2: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มประจำวันที่19มิถุนายน2569คู่แรกเตะเวลา 23:00 น.เมื่อคืนที่ผ่านมาในกลุ่ม A เช็กเกียเสมอแอฟริกาใต้1-1ส่วนอีกคู่เตะเวลา 2:00 น.ในกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ถล่มบอสเนีย4-1ส่วนอีกคู่เวลา 5:00 น.ในกลุ่ม B แคนาดาถล่มกาตาร์6-0โดยกาตาร์โดน2ใบแดงทำให้ไม่สามารถต้านทานเจ้าภาพร่วมอย่างแคนาดาได้ขณะที่คู่สุดท้ายของวันนี้เตะในเวลา 8:00 น.ที่ผ่านมาในกลุ่ม A เม็กซิโกชนะเกาหลีใต้1-0ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกคืนนี้ต่อเนื่องเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 2:00 น.เป็นการแข่งขันในกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาพบออสเตรเลียคู่เวลา 5:00 น.กลุ่ม C สกอตแลนด์พบเม็กซิโกคู่เวลา 7:30 น.ในกลุ่ม C บราซิลพบเฮติและคู่สุดท้ายเวลา 10:00 น.ในกลุ่ม D ตุรกีพบปารากวัยโดยสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ต29ด้านผลการแข่งขันวอลเลย์บอลในศึกเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวานี้ทีมสาวไทยโชว์หัวใจสู้รวมพลังทุบเอาชนะบัลแกเรียไปอย่างสุดมัน3-0เซต25-22 25-20และ25-17ปลดล็อกชัยชนะแมตช์แรกได้สำเร็จพร้อมทำคะแนนขึ้นมาอยู่ลำดับที่14ของตาราง VNL และอันดับโลกขยับขึ้นมาที่อันดับ20ของโลกสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปสัปดาห์ที่2ทีมสาวไทยจะลงสนามพบทีมชาติแคนาดาในวันเสาร์20มิถุนายนนี้เวลา 20:30 นแฟนกีฬาชมการถ่ายทอดสดได้ทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ต29ขณะที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง 1,250 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 65,850 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,850 บาทขายออกบาทละ 65,050 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,550 บาท72สตางค์ขายออกบาทละ 65,850 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง 1,250 บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการดำเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศสำหรับเรือในทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและจ้าแก้วมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวติดตามครับ

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ยังคงอยู่กับเรื่องราวของ Hyrox นะคะนักวิ่งบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยวิ่งแค่8โลเองสบายๆแต่ความจริงนะคะ Hyrox มันจะเหนื่อยกว่าวิ่งตรงที่ว่าหัวใจเนี่ยแทบไม่ได้พักเลยอย่างวิ่งเสร็จนะคะลองเข้าไปโยนวอลบอลดูโอ้โหขาจะพังเนี่ยละค่ะหรือว่าอย่างเบอร์ปี้ปกติก็เหนื่อยแล้วแต่นี่ต้องทำถึง80เมตรทำเสร็จก็ต้องไปวิ่งต่ออีกนะคะนี่ไม่ใช่แค่คาร์ดิโอธรรมดาค่ะแต่มันคือการคุมร่างกายตอนเหนื่อยเขาถึงเรียกว่าไฮบริดแอทเทลีทนั่นเองค่ะคือต้องวิ่งได้เวทได้อึดได้อีกต่างหากนะคะแต่ข้อดีก็คือ Hyrox ไม่ได้มีกำหนดเวลาคัตออฟค่ะคุณอาจจะเร็วภายใน1ชั่วโมงหรือว่าอาจจะช้าไปจน4ชั่วโมงก็ได้อันนี้แล้วแต่เพซของคุณเลยนะคะไม่มีใครมาคอยกดดันค่ะขึ้นอยู่กับใจของคุณเองล้วนๆเลยค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: แบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: Enjoy the music. Man Forward Extra.

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Now we support Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ตั้งจากเลนี่นะครับสวัสดีทักทายกันตอนกลางวันด้วยเจอกันแบบนี้นะครับในช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์กับเจภัสวัตที่มัน forward extra fm 88มาพร้อมกับเพลงนะครับมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆของคนเชียงใหม่กันด้วยนะฮะมีใครชอบเดินป่าแท็กกิ้งหรืออยากไปออกกำลังกายเปลี่ยนบรรยากาศไปสูดอากาศบริสุทธิ์ของธรรมชาติบ้างหรือเปล่าตอนนี้กระแสการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับยังได้รับความนิยมต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะการศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะครับที่มรกตดอยหัวหมูครับอยู่บนดอยปุยนะครับภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพแล้วก็ดอยปุยกำลังกลายเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวนะครับที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติใกล้เมืองเชียงใหม่คือไปวันหยุดสุดสัปดาห์ได้นะฮะคือเดินทางกันมาแบบง่ายๆเลยมีระยะทางประมาณ4.5 กิโลเมตรนะครับไปกลับเนาะใช้เวลาราวๆประมาณ 2-3 ชั่วโมงตลอดเส้นทางก็จะได้เรียนรู้ความหลากหลายของระบบนิเวศป่าสนเขาป่าดิบเขานะครับรวมถึงแหล่งกำเนิดลำห้วยแล้วก็สายน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่มาอย่างยาวนานด้วยเพราะฉะนั้นใครจะไปตรงนี้เขาก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือดูแลกันและไปถึงเราก็ต้องไม่ทิ้งขยะนะครับดูแลปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดด้วยเพราะฉะนั้นสุดสัปดาห์นี้ก็สามารถจะแวะไปศึกษาพื้นที่ธรรมชาติแบบนี้กันได้ด้วยนะครับ

0: าละครับหมดเวลาแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงสั้นๆแต่เดี๋ยวเย็นนี้กลับมาแบบยาวๆนะครับกับเจภัสวัตที่มัน Forward Extra FM 88ด้วยนะครับยังไงฝากเพลงไว้ชั่วโมงหน้านะLady Gaga และกับ Bruno Mars นะครับกับ Die With A Smile รออยู่ Sorry จาก Justin Bieber ด้วยแล้วก็ใครขอมานะครับ Anima และ Lisa นะครับกับ Bad Angel ฟังออนไลน์กันได้นะครับผ่านทาง live.manforwardextra.com ด้วยนะครับ
1: Navi Smart Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra

ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร053 242 888

ราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอณัฐที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic

0: ไลแอคแม่ปิ่ง
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: yeah!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: Line at แม่ปิง
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: การต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับสหรัฐประกาศยุติมาตรการปิดล้อมทางทะเลอิหร่านตามข้อตกลงร่วมเปิดทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300,000 ซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศูนย์บัญชาการภูมิภาคกลางของกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมประกาศยุติมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านทางเส้นทางขาเข้าและขาออกหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดในพื้นที่เริ่มคลี่คลายอย่างไรก็ตามกองเรือรบของสหรัฐจะยังคงประจำการในพื้นที่โดยรอบเพื่อรักษาความมั่นคงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันสภาความมั่นคงสูงสุดแห่งชาติของอิหร่านเปิดเผยว่าสำนักงานกำกับดูแลช่องแคบเปอร์เซียหรือ PGSA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซจะเร่งดำเนินการออกใบอนุญาตให้กับเรือพาณิชย์และเรือขนส่งสินค้าที่ประสงค์เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมทางทะเลและการขนส่งสินค้านอกจากนี้อิหร่านจะดำเนินมาตรการเก็บกู้และกวาดล้างทุนระเบิดในพื้นที่ตามกรอบความร่วมมือที่กำหนดไว้ในบันทึกความเข้าใจอิสลามบัดซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินเรือและลดความเสี่ยงต่อการค้าโลกทั้งนี้ PGSA ยังคงกำกับให้เรือทุกลำปฏิบัติตามข้อตกลงด้านเส้นทางและช่วงเวลาการเดินเรือที่หน่วยงานกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกด้านกรมยุทธศึกษาทหารเรือมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจ่า147 ทุนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมการเรียนรู้ให้พร้อมเติบโตเป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศในอนาคตพลเรือโทไพฑูรย์ ชีชนะเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือมอบหมายให้นาวาเอกสุกิจจิตอนงผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือกรมยุทธศึกษาทหารเรือเป็นผู้แทนร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจ่าจากโรงเรียนต่างๆของกองทัพเรือในการนี้ได้รับเกียรติจากพลเรือเอกณัฐพลเดี่ยววานิชรองปลัดกระทรวงกลาโหมนางอริยาเฟื่องจันนายกสมาคมภริยาทหารเรือพลเรือเอกเทียนชัยมังกรนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชุมพลทหารเรือกรมยุทธศึกษาทหารเรือพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและผู้มีจิตศรัทธาจากหน่วยงานต่างๆร่วมมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนจ่าที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยในปีการศึกษา2569มีนักเรียนจ่าได้รับทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น147 ทุนสำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้สะท้อนถึงความห่วงใยและการสนับสนุนด้านการศึกษาจากทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนจ่ามุ่งมั่นพัฒนาตนเองเติบโตเป็นกำลังสำคัญของกองทัพเรือและประเทศชาติในอนาคตปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
5: ศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพส่งอีเมลปลอมแอบอ้างชื่อหน่วยงานจริงเช่นตลาดหลักทรัพย์ธนาคารกรุงศรีหรือบางกอกแอร์เวย์และที่น่ากลัวคืออีเมลเหล่านี้ถูกส่งจากโดเมนจริงขององค์กรทำให้ดูเหมือนของแท้หลอกให้เหยื่อกดลิงก์แล้วกรอกข้อมูลสำคัญเช่นรหัสผ่านหรือข้อมูลบัตรเครดิตและที่สำคัญห้ามกดลิงก์ในอีเมลเด็ดขาดหากพบข้อความเร่งให้ยืนยันตัวตนหรือมีคำผิดให้สงสัยไว้ก่อนหน่วยงานจริงจะไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางอีเมลและหากเผลอกดลิงก์หรือกรอกข้อมูลให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านทั้งหมดและติดต่อธนาคารเพื่ออายัดบัตรทันทีทางนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: จำกัด
1: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราษฎร์ทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
2: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Turn it on
3: Oh yeah
2: And let the hits keep rolling Mun Forward Extra Music non-stop

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: คุณผู้ฟังครับมีที่ออมเงินที่รัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนสูงกว่าธนาคารเกือบ3เท่าแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเคยบอกคุณครับนั่นก็คือพันธบัตรรัฐบาลคือตราสารที่กระทรวงการคลังเนี่ยออกมาให้ประชาชนซื้อแล้วก็ได้ดอกเบี้ยตอบแทนรัฐบาลจะค้ำประกันเงินต้นเต็มจำนวนก็ถือว่าปลอดภัยที่สุดในตลาดครับปัจจุบันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเนี่ยอยู่ประมาณ 2-2.4% ต่อปีตามข้อมูลสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเทียบกับดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปที่ 0.5-1% ซึ่งก็ต่างกันเกือบ3เท่าครับแล้วทีนี้เราจะซื้อได้ที่ไหนก็ซื้อผ่านธนาคารตัวแทนครับเช่นธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.หรือผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็เริ่มต้นที่ 1,000 บาทไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อแต่ข้อควรรู้นะครับพันธบัตรมีระยะถือครองที่กำหนดถ้าต้องขายก่อนครบกำหนดในตลาดรองอาจจะมีราคาที่ขึ้นหรือว่าลงตามสภาวะตลาดได้ส่วนรัฐบาลค้ำประกันเงินต้นเฉพาะกรณีถือจนครบกำหนดเท่านั้นก็ถือว่าปลอดภัยกว่าหุ้นผลตอบแทนดีกว่าออมทรัพย์แต่ก็ต้องพร้อมที่จะทิ้งเงินไว้สักระยะตามกำหนดเวลาของพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลด้วยนะครับ
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี
2: ่ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: วังตาลโทร0910787777
1: กว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพหยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร053 248 24

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 14:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดมุกดาหารเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนสักครู่มาติดตามครับ
5: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: Greater Carbon 2สีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากใช้ยาน
6: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนรวม 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งโครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสำคัญ2แห่งได้แก่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีกำหนดการดำเนินงานประมาณ4ปีและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572สำหรับพื้นที่อำเภอแม่สอดจะมีการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด230กิโลโวลต์เส้นทางตาก2ถึงแม่สอดระยะทางกว่า81กิโลเมตรพร้อมขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและรองรับการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตส่วนพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหารจะมีการปรับปรุงและขยายระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงรวมถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงมุกดาหาร2เพื่อรองรับการเติบโตของภาคเศรษฐกิจชายแดนและเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในระยะยาวทางนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้เพียงพอมั่นคงและทันต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยโครงการนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนรองรับพลังงานหมุนเวียนเพิ่มศักยภาพในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้โดยวัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:34 นที่ระดับ 3.6 เซนติเมตรลงเต็มที่ 16:36 นที่ระดับ 31 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:49 นที่ระดับ 3.18 เซนติเมตรลงเต็มที่ 15:30 นที่ระดับ 12 เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:34 นที่ระดับ 2.85 เซนติเมตรลงเต็มที่ 13:53 นที่ระดับ 73 เซนติเมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณทะเลหัวหินน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:03 นที่ระดับ 2.64 เซนติเมตรลงเต็มที่ 14:38 นที่ระดับ 17 เซนติเมตรและที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณฝั่งทะเลอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:17 นที่ระดับ 3.16 เซนติเมตรลงเต็มที่ 20:42 นที่ระดับ 1.15 เซนติเมตรครับและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Come forward extra. Happy family time.
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: บางที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.
2: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: พิมพ์แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสันนิสาสืบนามพลอยค่ะกรมการปกครองเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์เดินหน้าแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและการติดตั้งสถานบริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
7: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปี
8: น้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เสียวฟันอะ
0: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรมการปกครองเปิดเผยข้อมูลรัฐบาลมีนโยบายผลักดันประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของการท่องเที่ยวของภูมิภาคโดยมุ่งยกระดับภาคการท่องเที่ยวจากการเน้นปริมาณสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่กับการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจในปัจจุบันเพื่อลดอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนรวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผู้ยื่นคำขอและประชาชนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและการขออนุญาตตั้งสถานบริการโดยเปิดโอกาสให้เข้ารับคำปรึกษารับฟังปัญหาอุปสรรคตลอดจนข้อร้องเรียนต่างๆเพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและภาคธุรกิจทั้งนี้ภายใต้การอำนวยการของนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมายระเบียบและขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการโดยตรงซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะเปิดให้บริการระหว่างวันที่19มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตโดยมีกำหนดการดังนี้วันที่19ถึง20มิถุนายน2569ณห้องสารสินรูมชั้น1วันที่21ถึง25มิถุนายน2569ณห้องไซเลียรูมชั้น2วันที่26ถึง27มิถุนายน2569ณห้องสารสินรูมชั้น1วันที่28ถึง30มิถุนายน2569ณห้องไซเลียรูมชั้น2วันที่1กรกฎาคม2569ณห้องไซเลียรูมชั้น2และวันที่2กรกฎาคม2569ณห้องสารสินรูมชั้น1ทั้งนี้ศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องราวร้องทุกข์เปิดให้บริการทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพกรมการปกครองจึงขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมผู้ประกอบกิจการสถานบริการตลอดจนผู้ที่อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตหรือประสบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้ารับคำปรึกษาและยื่นเรื่องร้องทุกข์ได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวเพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
3: กรมการขนส่งทางบกเตือนป้ายแดงที่ระบุชื่อห้างร้านไม่ใช่ป้ายแดงที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกและผู้ที่นำมาใช้บนท้องถนนอาจเข้าข่ายใช้รถไม่จดทะเบียนมีโทษจำคุก6เดือนถึง5ปีและปรับ 1,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยป้ายแดงที่ถูกต้องจะต้องมีลายน้ำตรากรมการขนส่งทางบกบนแผ่นป้ายเท่านั้นและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
0: คุณกำลังฟัง

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ฟังเรื่องราวของ HYROX มา2ตอนแล้วนะคะไม่ต้องรอให้ฟิตเป๊ะถ้าอยากจะเริ่มนะคะเพราะ HYROX ไม่ได้ใช้แค่แรงค่ะใช้ทั้งคาร์ดิโอสเตรทแล้วก็เมนทัลด้วยแรกเริ่มเลยนะคะขอให้คุณมีพื้นฐานคาร์ดิโออยู่บ้างไม่จำเป็นต้องวิ่งเร็วแต่ว่าวิ่งต่อเนื่องให้ได้ประมาณ 20-30 นาทีเพราะในการแข่งหัวใจคุณจะไม่ได้พักเลยค่ะแล้วก็ต้องมีแรงขาแล้วก็คอร์บอดี้ด้วยฝึกง่ายๆเริ่มจากสควอทล้างหรือว่าแพลงก่อนก็ได้นะคะแต่ที่ขาดไม่ได้ในแต่ละสัปดาห์ก็คือเซสชั่นของการ recovery ค่ะเพราะมือใหม่ถ้าซ้อมหนักเกินไปเนี่ยอาจจะล้าบาดเจ็บหรือว่าเบิร์นเอาก็ได้นะคะต้องมีวันหนักวันเบาสลับกันด้วยเพราะสุดท้ายแล้วให้จำไว้นะคะ HYROX ไม่ได้ชนะด้วยความบ้าพลังแต่เพียงอย่างเดียวแต่ชนะด้วยการจัดการพลังงานให้ดีที่สุดและที่สำคัญอย่าแพ้เสียงในหัวของตัวเองสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: ิ้วปากผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงไวให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 16:00 น. 0 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 16:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้าหารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินยืนยันความสัมพันธ์ยาวนานพร้อมขยายความร่วมมือความมั่นคงและเศรษฐกิจในทุกมิติเร่งเจรจา FTA ไทยยูเรเซียดันการค้าการท่องเที่ยวเต็มกำลังสักครู่มาติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
10: Greater Carbon 2 สีเทา
9: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียณห้องหารือทวิภาคี3ศูนย์การประชุมนานาชาติคาซานเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเข้าร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซีย Commemorative Summitโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัสเซียเป็นมิตรประเทศสำคัญที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับไทยในทุกระดับด้านประธานาธิบดีรัสเซียยินดีที่ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดและทั้งสองประเทศเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในปี2570ในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือต่างๆประกอบด้วย 1. ด้านการเมืองและความมั่นคงซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโดยไทยขอบคุณรัสเซียที่จะให้การสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG และสินค้าที่จำเป็นเช่นปิโตรเคมีปุ๋ยและเห็นพ้องในการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติซึ่งครอบคลุมด้านการทหารด้านสารสนเทศสาธารณสุขรวมถึงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษา 2. ด้านเศรษฐกิจเห็นพ้องส่งเสริมการค้าระหว่างกันได้อีกมากโดยปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศอยู่ที่ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่ายังไม่สะท้อนกับโอกาสทางธุรกิจที่ควรจะเป็นทั้งนี้สภาธุรกิจไทยรัสเซียสนใจขยายการค้าการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและแสวงหาโอกาสความร่วมมือใหม่ๆสำหรับในส่วนของรัฐบาลจะเดินหน้าการเจรจาจัดทำ FTA ไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการเข้าถึงตลาดระหว่างไทยรัสเซียและประเทศสมาชิกในยูเรเซีย 3. ความร่วมมือในเวทีพหุภาคีโดยไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับรัสเซียในประเด็นต่างๆอาทิเศรษฐกิจดิจิทัล AI ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการต่อต้านสแกมเมอร์รวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วยและ 4. ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียในปี2570เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันในทุกมิติ ิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:31 นขึ้นพรุ่งนี้ 5:27 นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 19:03 นขึ้นพรุ่งนี้ 5:48 นอ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:44 นขึ้นพรุ่งนี้ 5:52 นและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:47 นขึ้นพรุ่งนี้ 5:51 นครับและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Money Forward Extra Smart Money
1: เงิน 10,000 บาทถ้าเริ่มต้นอายุ25กับ35เนี่ยจะต่างกันแค่ไหนตัวเลขนี้อาจจะทำให้คุณอยากจะเริ่มออมวันนี้เลยก็ได้นะครับก่อนจะไปหาคำตอบกันมารู้จักดอกเบี้ยทบต้นกันก่อนนะครับดอกเบี้ยทบต้นคือดอกเบี้ยที่ทบเข้าเงินต้นทุกๆปีลองดูทีละปีนะครับถ้าลงทุน 10,000 บาทที่ผลตอบแทน 5% ต่อปีปีที่1 10,000 บาทเงินต้นบวกกับดอกเบี้ย500บาทจะเป็นเท่ากับ 1,500 บาทส่วนปีที่2จะไม่ใช่ 10,000 นะครับจะเป็น 1,500 บาทบวกกับดอกเบี้ย525บาทและคราวนี้ก็จะกลายเป็น 11,000 กับอีก25บาทนั่นคือการทบต้นยิ่งนานยิ่งมากขึ้นครับทีนี้ลองดูผลระยะยาวกันนะครับถ้าเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่อายุ25จนถึงอายุ65ปีเราจะมีเงินทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยเกือบ 7,400 บาทเลยทีเดียวแต่ถ้าเริ่มช้าไป10ปีมาเริ่มออมทรัพย์ตอนอายุ35จนถึง65เงินก็จะมีอยู่เพียง 43,200 บาทเท่านั้นครับสรุปก็คือเวลาคือสิ่งที่ดอกเบี้ยทบต้นต้องการมากที่สุดครับถ้าวันนี้ยังไม่เริ่มคุณก็ยังสูญเสียโอกาสไปเรื่อยๆครับ
0: Money Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีด

0: Win Clinic อยู่ในโครงการเชียงใหม่ Business Park ซอย5 Facebook Win Clinic หรือทาง LINE @Win Clinic การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
2: Month Forward Extra We play all the hits

music. Monthforward Extra.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: กุล Development Group
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
4: Yay!
3: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ใหม่ J-Cool 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and J-Cool Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซีน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซีนสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสักกาเดช
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 น. 0 วินาที
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับการแข่งขันทักษะปฏิบัติการไซเบอร์ Navy Cyber Fair 2026วันนี้ปิดฉากลงแล้วด้วยความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับกำลังพลและพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในยุคดิจิทัลสักครู่มาติดตามครับ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: การแข่งขันทักษะปฏิบัติการไซเบอร์ Navy Cyber Fair 2026เพื่อพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในวันนี้ผลการแข่งขันโรงเรียนในเรือคว้าแชมป์ประเภทโรงเรียนทหารขณะที่ระดับโรงเรียนมัธยมได้แก่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและประเภทกำลังพลกองทัพเรือทีมกองเรือยุทธการคว้าแชมป์ไปครองผู้สื่อข่าวมีรายงานครับ
10: พลเรือโทบุญรัตน์กิติโชติพาณิชย์เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือเป็นประธานในพิธีปิดงานนิทรรศการและการแข่งขันทักษะปฏิบัติการทางไซเบอร์หรือ Navy Cyber Fair 2026พร้อมมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศและเข้าร่วมการแข่งขันณหอประชุมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครทั้งนี้พลเรือโทบุญรัตน์ได้กล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะด้านปฏิบัติการทางไซเบอร์ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงศักยภาพและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ร่วมกัน
11: เพื่อยกระดับความรู้เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการไซเบอร์ของกองทัพเรือให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายผู้จัดการทหารเรือที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านไซเบอร์ทั้งเชิงป้องกันและเชิงป้องกันเพื่อเตรียมการรับมือกับในคู่ค้าทางไซเบอร์ในอนาคตการจัดการแข่งขันทักษะปฏิบัติการทางไซเบอร์ยังเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของกำลังพลเป็นโอกาสอันดีในการค้นหาบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกของทัพเรือตลอดจนเป็นการเปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนโดยเฉพาะทางระดับมัธยมศึกษา
10: สำหรับการแข่งขันทักษะปฏิบัติการทางไซเบอร์ในครั้งนี้ทีมชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทโดยทีมชนะเลิศประเภทมัธยมได้แก่ทีมกังปูออมอสแพนด้าจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและทีมชนะเลิศประเภทโรงเรียนทหารได้แก่ทีมคอนทนซีชีวิตกลับไปนอนทันไหมจากโรงเรียนนายเรือและรางวัลชนะเลิศประเภทระดับกำลังพลกองทัพเรือได้แก่ทีมเทพแฮกจากกองเรือยุทธการทั้งนี้การแข่งขันทักษะปฏิบัติการทางไซเบอร์ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของ Navy Cyber Fair 2026ที่มุ่งค้นหาและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านไซเบอร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกองทัพเรือและประเทศชาติต่อไป พันจ่าเอกนพดลคงมั่นทีมข่าวกองทัพเรือรายงานครับ
6: ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกียตอนบนส่งผลทำให้พื้นที่นรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนพื้นที่นรขอภาคเหนือและทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยส่วนบริเวณทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นเล็กน้อยเช่นกันห่างฝั่งมีคลื่นปานกลางและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: and we'll be right back with more hits.
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนาม

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิ

0: ได้เลยพิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสันนิสาสืบตามพลอยค่ะกรมสรรพากรขยายมาตรการภาษี e-tag และ e-wish holding tag อีก2ปีหนุนธุรกิจสู่ระบบดิจิทัลอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-tag invoice and e-receipt และ e-wish holding tag ออกไปอีก2ปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2570เพื่อสนับสนุนการปรับตัวของภาคธุรกิจสู่ระบบดิจิทัลอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการแรกเป็นการส่งเสริมการลงทุนในระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายการลงทุนและค่าบริการ e-tag invoice and e-receipt รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-wish holding tag มาหักภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดอีกทั้งยังสามารถหักรายจ่ายได้2เท่าสำหรับค่าตรวจประเมินระบบสารสนเทศที่จ่ายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ให้บริการระบบส่วนมาตรการที่2เป็นการลดอัตราภาษีหักณที่จ่ายผ่านระบบ e-wish holding tag จากเดิม 5% 3% และ 2% เหลือเพียง 1% เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการหันมาใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้นและช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ภาคธุรกิจรัฐบาลคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนการจัดทำเอกสารส่งเสริมการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลายสนับสนุนให้บริการระบบเพิ่มขึ้นและช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งนี้ผู้ประกอบการและผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากรโทร1661เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการใช้มาตรการภาษีดังกล่าวปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
5: กรมทางหลวงเตือนภัยระวังมิจฉาชีพส่ง SMS แจ้งเตือนว่ามียอดค้างชำระ M-Flow หากไม่จ่ายภายในวันนี้จะถูกปรับ10เท่าหรือระบบตรวจสอบพบการค้างชำระรบกวนชำระผ่านลิงก์รวมถึงบัญชี M-Flow ของท่านมีปัญหาโปรดยืนยันตัวตนหากเจอในลักษณะดังกล่าวให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพไม่ควรกรอกข้อมูลใดๆทั้งสิ้นหรือติดตั้งแอปพลิเคชันผ่านลิงก์โดยเด็ดขาดทั้งนี้สามารถเช็คข้อมูลยอดค้างชำระหรือติดต่อได้ที่เว็บไซต์ mflowthai.com หรือแอปพลิเคชัน mflow ที่ติดตั้งจาก App Store หรือ Play Store เท่านั้นหากถูกหลอกสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th หรือสายด่วน AOC 1441ทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: สียงจำกัด
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
2: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือ
3: และ Mumford Extra

Never Be The Same นะครับงานจากคามิล่าคาเบโยนะฮะเหมือนว่าความรักของเธอกับเฮนรี่จูเนียร์ชาลฮูปนะครับซึ่งเป็นทายาทมหาเศรษฐีเนี่ยอาจจะมีการเลิกรากันหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นข่าวลือที่ออกมาแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มนะฮะส่งกำลังใจให้กับเธอด้วยละกันนะครับส่วนตอนนี้ได้เวลาของมัน Forward Extra FM 88นะครับมาส่งกำลังใจให้กับเจหน่อยนะฮะอยู่ด้วยกันกับคุณผู้ฟังชาวมัน Forward Extra นะครับในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect FM 88นะครับในช่วงเย็นเดินทางกลับบ้านไปด้วยกันนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้รถตรงรถติดหรือเปล่ากับเย็นวันศุกร์นะฮะอาจจะมีบ้านยังไงก็จะเย็นๆนะดูแลเขาเรียกว่ากฎจราจรน้ำจงน้ำใจบนท้องถนนนะครับให้เพลงดีๆที่นี่นะครับช่วยอยู่เป็นเพื่อนคุณครับแล้วเจอยู่ด้วยคุณอยู่กันกับคุณเนี่ยจนถึง2ทุ่มครึ่งเลยอยากฟังเพลงอะไรก็บอกกันมาได้นะครับกับเพลงที่คุณอยากจะฟังและคิดถึงทาง LINE @manforward พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงหรือว่าข้อความนะ

0: ก่อนเกมจากลิซ่าโดจ้าแคทแล้วก็เรย์นะครับแม่ถูกตั้งข้อสังเกตตั้งแต่วันที่มาแสดงสดงานฟุตบอลโลกว่าทรงจมูกของลิซ่าเนี่ยมันดูเป๊ะปังมากขึ้นนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยมันยังมีบวมๆอยู่หรือเปล่าไม่เข้าที่หรือเปล่านะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะโดยรวมอ่ะมองแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าดูสวยแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกับจมูกใหม่ของเธอก็ว่าได้ถูกไหมแต่จริงก็ยังไม่มีการยืนยันจากเธอนะอันนี้ก็เป็นการคาดเดาไปของชาวเน็ตด้วยนะครับแต่เป๊ะขึ้นอ่ะยอมรับเลยนะฮะสำหรับลิซ่าแล้วทำอะไรก็สวยอ่ะทำอะไรก็ดีอ่ะมาถึงตรงนี้นะครับใครที่มีเรื่องราวของปัญหาสำหรับฝ้ากระจุดรอยดำต่างๆนะครับแล้วไม่หายสักทีเนาะมีโปรแกรม KC Bright นะครับจาก KC Clinic ครับมูลค่ารวมกว่า 1,999 บาทเป็นเมโสฉีดหน้าใสเข้มข้นนะครับตรงจุดฝ้ากระรอยแดงรอยดำนะครับฟื้นฟูผิวกระจ่างใสมีแจก2รางวัลด้วยกันนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วย KC Clinic ส่งมาที่ LINE @manforward ได้ตอนนี้เพื่อลุ้นรางวัลนี้กันนะครับ
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ถ้าพูดถึงกีฬาที่ฮิตที่สุดในตอนนี้ฮิตแบบทั่วโลกนะคะหนีไม่พ้น HYROX ค่ะ HYROX ก็คือการแข่งขันที่เอาวิ่งมารวมกันกับ Functional Workout นะคะโดยจะต้องวิ่ง1กิโลแล้วก็เข้าไปทำสเตชันค่ะสเตชันมีทั้งหมด8ฐานด้วยกันสกีสเลดพุชสเลดพูลเบอร์ปี้โรลฟาร์มเมอร์แครี่ลันช์นะคะแล้วก็วอลบอลค่ะพูดง่ายๆก็คือการทดสอบว่าคุณเนี่ยฟิตจริงไหมเพราะมันใช้ทั้งคาร์ดิโอแอนดูแรนซ์สเตรนท์แล้วก็เมนทอลนะคะจุดที่ทำให้ HYROX นี่มันดังมากๆก็คือใครก็เล่นได้อย่างเราเห็นเนี่ยนะคะครั้งที่ผ่านมาณเดชน์ มาร์ค ปรินทร์ พี่แอนทองคิมเบอร์รี่ยาย่าโอ้โหดารามาเล่นกันเพียบเลยนะคะสายวิ่งก็ได้สายเวทก็ได้แต่บอกเลยว่านี่มันคือการวัดผลความแข็งแรงอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าการวิ่งกับการเวทเมื่อเอามารวมกันบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยล่ะค่ะ
1: Man Forward Extra Wellbeingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซาก

0: ได้เวลาของการไปฟังรายการจากทางสถานีตอนทุ่มถึงทุ่มครึ่งนะครับแต่ว่าใครอยากฟังเพลงกันต่อเหมือนเดิมฮะคลิกมาฟังออนไลน์ได้ live.man/extra.com เจรออยู่ตรงนั้นด้วยพร้อมกับเพลงนะครับที่คุณอยากฟังกันด้วยนะครับเอลตันจอห์นดูอาลิปากับโคลฮาร์ดซูเปอร์สตาร์สนะครับงานจากสวีตี้แล้วก็ Twice ครับมี American Girls ด้วยจาก Harry Styles เพิ่มเติมเพลงได้นะครับพิมพ์88เว้งแว๊กตามด้วยชื่อเพลงส่งมาที่ Line Admin Forward นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
3: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
5: ์เปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินกับซิมไมคุ้มยังไงอ่ะ
6: จ่ายน้อยแค่ร้อยเดียวก็เล่นเน็ตได้เพลงมาจะ call chat โพสอัพเต้นตัดหรือปัดไทยก็คุ้มแบบ
5: Oh my gosh
6: เปิดเบอร์ใหม่แล้วเลือกแพ็คเน็ตไม่อั้นหรือเน็ตแรงก็คุ้มทุกโปร Oh my god คลิกเลย

0: หมายสารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
4: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา19:00 น.
6: We play all the hits. Mum Forward Extra.

0: น้อมศิระก้มกราบแทบพระบาทราชทั้งชาติร่ำให้อาลัยหาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาเสด็จสู่ชั้นฟ้าสุราลัยพระเมตตาเปี่ยมล้นพ้นภัยสารพระเกียรติขานก้องล่าสว่างสวยขอน้อมเกล้าทรงเสด็จด้วยดวงใจสถิตในสวงสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมหาเสียงจำกัดผู้ผลิตรายการมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mun Forward Extra

ับเข้าสู่มันฟอร์วิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเนคกับเจภัสวัตนะครับผ่านไปกับซาร่าบาไลลิสกับเบรฟด้วยนะฮะคุณผู้ฟังจ๋ามันฟอร์วิร์ดเอ็กซ์ตร้านะครับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการส่งต่อสิ่งดีๆนะครับถ้าเกิดว่าใครมีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นบริษัทหน่วยงานราชการองค์การการกุศลนะครับสามารถส่งข่าวมาได้พิมพ์88เว้นวรรคนะครับตามด้วยข่าวที่คุณต้องการจะสื่อมาให้เราส่งมาให้เราพร้อมกับเบอร์ต่อติดต่อกลับด้วยก็ได้เหมือนกันนะฮะเผื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะถามนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกต่อกันให้นะครับผ่านทางมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ส่งมาได้เลยนะครับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระจายเสียงให้นะครับสำหรับมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88เอาละครับตอนนี้ฟังเพลงใหม่กับอารีนากรันเดก่อนแล้วกันนะครับมีคนขอกันมาเยอะเลยทีเดียว Hate That I Made You Love Me

0: พลงเพราะเพียบเลยกับมัน Forward Extra FM 88นะครับยังมีเพลงเพราะรอกันในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect อีกครึ่งชั่วโมงยังอยู่กับเจภัสวัตนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาฟังกันงั้นจากมายสมิธนะครับกับ Star Gazing ไอเซียคาร่าฟิชลิงกับจูเลียไมเคิลส์นะครับกับ Night Time Thing แล้วก็ Drop Dead จากโอลิเวียร็อดริโก้ด้วยอยู่ด้วยกันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับกับเจภัสวัตที่มัน Forward Extra FM 88ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits. Mun Forward Extra.
2: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดวันนี้ที่โรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกมลีกีแจ๊แวร์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกอำเภอปนาเละจังหวัดปัตตานีขณะนำผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดไปส่งที่โรงพยาบาลปนาเละโดยเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4017หมู่ที่5ตำบลบ้านกลางอำเภอปานาเละจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ในช่วงบ่ายทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของนายหมู่ใหญ่อิลยัสดอเลาะกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันณบ้านเลขที่38หมู่ที่4ตำบลท่าข้ามอำเภอปนาเละจังหวัดปัตตานีการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปราบปลื้มปิติแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคลเซอร์ดำเกียววังชุกและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานเสด็จทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาวันนี้สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานเสด็จมาทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาและทรงลงพระประมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดหลวงแสดงความอาลัยณพระที่นั่งราชกัญญสภาในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงมีความผูกพันแนบแน่นกับพระราชวงศ์ไทยทุกครั้งที่คนไทยรู้สึกโศกเศร้าจากการสูญเสียพระราชวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคลเซอร์นำเกียววังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกจะเสด็จพระราชดำเนินมายังประเทศไทยเพื่อทรงแสดงความอาลัยถวายราชสักการะพระบรมศพและสักการะพระศพเป็นพระราชวงศ์แรกเสมอโดยปวงชนชาวไทยจึงเคารพรักสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระราชวงศ์ไทยและปวงชนชาวไทยตลอดมาก
5: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: macamkan. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับเจภัสวัตคลื่นลูกใหม่ Connect FM 88 Man Forward Extra ยังอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับวันนี้19มิถุนายนเป็นศุกร์ที่3ของเดือนมิถุนายนนะครับและวันนี้ในทุกปีจะถูกตั้งให้เป็นวันหยุดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์นะครับหรือว่า Stop Bullying Stop Cyber Bullying Day นะครับในการช่วยกันรณรงค์หยุดกลั่นแกล้งนะครับผ่านทางโลกออนไลน์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์หรือว่าโลกจริงก็ไม่ควรกลั่นแกล้งนั้นเนาะก็ช่วยรณรงค์กันนะครับแล้วก็ดูแลปกป้องคนที่โดนด้วยนะครับเหมือนกับสาวคนนี้ฮะโอลิเวียโรดริโกเนี่ยเธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้เหมือนกันนะครับว่าเธอเคยปกป้องเพื่อนของเธอที่กำลังโดนบูลลี่หรือว่ากลั่นแกล้งอยู่นะครับไปฟังเพลงของเธอกันและนี่คือ Drop Dead ครับ

0: วันนี้หมดเวลาของเจแล้วนะครับพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เจอกันช่วงกลางวันครับตอนเย็นมีดีเจโบมาดูแลกันนะครับแล้วก็กลับมาในช่วงเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์ด้วยนะครับกับเจภัสวัตที่มันโฟร์ดเอ็กซ์ตร้าเอฟเอ็ม88มีความสุขมากๆกับวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันโฟร์ดเอ็กซ์ตร้า

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: คนส่วนใหญ่ครับเอาเงินทุกอย่างไว้ในบัญชีเดียวกันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาการเงินครับเงินสำรองฉุกเฉินคือเงินที่เตรียมไว้สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นตกงานเจ็บป่วยกระทันหันหรือจะซ่อมรถฉุกเฉินหลักการง่ายๆครับแนะนำให้เตรียมเงิน 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนถ้าใช้เดือนละ 20,000 บาทก็ต้องมีเงินสำรองอย่างน้อยเนี่ย 60,000 ถึง 120,000 บาทที่สามารถถอนได้ทันทีเมื่อต้องการครับแล้วทำไมต้องแยกบัญชีเพราะถ้าเงินฉุกเฉินปนอยู่กับเงินลงทุนหรือเงินออมระยะยาวเวลาเกิดเหตุแล้วคุณดึงเงินออกมาเนี่ยก็จะทำลายแผนระยะยาวทั้งหมดครับเงินสำรองฉุกเฉินควรอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาที่สามารถถอนได้ทันทีไม่ใช่กองทุนหรือว่าหุ้นที่ต้องรอขายนะครับสรุปก็คือเงินสำรองฉุกเฉินคือใช้เมื่อฉุกเฉินนะครับเราจะไม่เอาไปลงทุนเพราะอาจจะถอนออกมาไม่ทันเมื่อต้องการใช้และจะกระทบกับการลงทุนที่คุณลงทุนไว้อยู่ก็ได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
3: Man Forward Extra We play all the hits

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพรพรมนิลพงศ์ค่ะกรมการปกครองเดินหน้าจัดทำบัตรประจำตัวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาย้ำไม่ใช่การให้สัญชาติไทยอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาตามแนวชายแดนมาตั้งแต่ปี2527โดยเหตุผลด้านมนุษยธรรมอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวพร้อมดำเนินการจัดทำทะเบียนและพิสูจน์ตัวบุคคลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันการนี้กรมการปกครองจึงออกระเบียบว่าด้วยการจัดทำทะเบียนและบัตรประจำตัวของคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในพื้นที่ควบคุมที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษพ.ศ. 2569เพื่อออกบัตรประจำตัวให้แก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาที่ผ่านการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลแล้วโดยบัตรดังกล่าวใช้สำหรับติดต่อราชการรับบริการจากภาครัฐและใช้ควบคู่กับเอกสารอนุญาตที่ทางราชการออกให้ขณะที่ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติระบุว่าบัตรประจำตัวดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขการเงินการสื่อสารและโอกาสในการประกอบอาชีพอธิบดีกรมการปกครองย้ำว่าการจัดทำบัตรมีเป้าหมายเพื่อให้ภาครัฐสามารถตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยในการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายพร้อมยืนยันชัดเจนว่าบัตรประจำตัวดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการด้านทะเบียนและการบริหารจัดการประชาชนไม่ใช่การให้สัญชาติไทยและไม่ก่อให้เกิดสิทธิในฐานะบุคคลสัญชาติไทยแต่อย่างใดทั้งนี้กรมการปกครองยืนยันเดินหน้าบริหารจัดการผู้หนีภัยจากการสู้รบเมียนมาตามหลักมนุษยธรรมควบคู่กับการรักษาความมั่นคงของประเทศโดยการออกบัตรประจำตัวครั้งนี้เป็นเพียงเครื่องมือในการยืนยันตัวบุคคลและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการของภาครัฐเท่านั้นปิดท้ายกันที่ข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40% ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40% ของพื้น ที่ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ทั้ง2ฝั่งมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสุดท้ายกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวช่วงสุดท้ายให้ติดตามค่ะ

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
3: Manforward Extra. We play all the hits.

0: ลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
6: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: พิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยอารีรัตน์มุสิริค่ะสทช.เตือนไทยเตรียมรับมือฝนทิ้งช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมจับตาเอลนีโญที่อาจยืดเยื้อทั้งปีเสี่ยงภัยแล้งน้ำท่วมและอากาศแปรปรวนเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: นายชยันสงเมืองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าแม้ขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงฤดูฝนแต่จากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบว่าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม2569ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลปกติเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางตอนใต้ของประเทศจีนส่งผลให้ปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยลดน้อยลงชั่วคราวอย่างไรก็ตามสภาวะฝนทิ้งช่วงตามฤดูกาลดังกล่าวอาจทวีความรุนแรงและอาจลากยาวกว่าปกติจากปัจจัยหนุนของปรากฏการณ์เอนโซซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สภาวะเอลนีโญแล้วโดยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศคาดการว่าสภาวะเอลนีโญนี้จะยังคงทรงตัวและต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีซึ่งถือเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักแต่เมื่อเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนมากทั้งคลื่นความร้อนภัยแล้งรวมถึงฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่ซึ่งนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวอย่างยิ่งจึงได้สั่งการให้สทนช.เร่งบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเกาะติดข้อมูลสภาพภูมิอากาศและร่วมกันวางแผนรับมืออย่างใกล้ชิดมุ่งลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับภาพรวมสถานการณ์ฝนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันพบว่าปริมาณฝนยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10% แต่ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักสะสมในบางพื้นที่จนเกิดน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มได้จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดตลอดจนเตรียมพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรและบุคลากรเพื่อพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่35แห่งทั่วประเทศมีปริมาณน้ำทั้งหมด 45,054 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 56% ของปริมาณความจุกักเก็บโดยปริมาณน้ำใช้การได้ 29,43 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 37% ของปริมาณความจุกักเก็บซึ่งน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่490ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้ในการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนสทนช.ได้ประสานกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้เร่งปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำตามที่ได้วางแผนไว้เพื่อสร้างสมดุลให้เพียงพอต่อความต้องการในทุกกิจกรรมควบคู่ไปกับการกักเก็บน้ำหลังสิ้นสุดฤดูฝนไว้ให้ได้มากที่สุดพร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปัจจุบันสทนช.ได้มีการติดตามวิเคราะห์และประเมินสภาพอากาศรวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันวันละ2ช่วงเวลาเช้าและเย็นเพื่อนำข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและการประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆ และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังและกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

ยกอินเตอร์เทรสสาขาหางดงใกล้แยกเสมิงที่สุดของแหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้กับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับพื้นที่เวิร์กช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคยกอินเตอร์เทรสหางดงที่เดียวจบตอบกุญแจธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 นถึง 20:00 นโทร0532482485แล้วมาป้ากันนะเจ้า

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: 02-242-888
1: Wintree City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะWintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม่มาเที่ยวเชียง

0: เดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่Facebook KC Clinic
2: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
3: แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
4: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @mahajakcm Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
5: Forward Extra.

0: ลิก Facebook ดร.จุนคลินิกรักษาโรคทั่วไปสิวและผิวพรรณ
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20

0: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
1: ้
0: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

0: าเทอมนี้
1: ต้องมีเอเซอร์
0: โครมบุ๊กคู่ใจ
1: โปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่
0: กับจอสัมผัส
1: คีย์บอร์ดกันน้ำ
0: รองรับทั้งแคนวาและเจมินา
1: ดาวและรายเดือนสบายๆ
0: เพียง299 บาท
1: ผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือน
0: ประกันนานถึง3 ปี
1: ไม่ซื้อ
0: ไม่ได้แล้ว
1: สายเกมห้ามพลาด
0: โน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง
1: 20,000 ต้นๆ
0: ประกันนาน3 ปีเต็ม
1: รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000
0: สาวก Apple

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ั่วไป Search Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: with us, and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ไอ้น้องจะซื้อปูนเหล็กอิฐสีซื้อที่ไหน
2: ต้องมาที่

0: ักษาทั่วไป line @mr.clinic
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวม

0: ริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @me.clinic
1: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวบ่าวผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลหรือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการ

0: จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Munford Extra Everywhere you are FM 88 Online Munford.com Turn on, tune in, and turn up the hits. Munford Extra, music non-stop.

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

music.

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra. We play all the hits.

0: มเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com No filler, just killer hits. Woo! Mun Forward Extra. Music non-stop.

0: ัพท์ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: กุล Development Group อยากให้ทุกเมนูขายดี
1: ต้องโก
2: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
1: ต้องโก
3: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
1: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

0: าวน์โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้
2: อ
1: ยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic
3: เซฟเสน่ห์ล้านนาแต่ตีเงินอุ้ยผักแล้วตัวจะหักรถ

0: เลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
2: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว
3: น้ำพริ

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ือยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
1: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
0: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย
2: ์รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได้มารีแล็กซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น
0: บุ๋ย